0: ดิ
1: อะไรอะไร
0: ก็ยังเหลืออยู่อย่างอะไรที่ยังใช้ได้
1: อะไร
0: ถามเขาคนที่ฟัง
1: ฉันไม่รู้นะก็ฉันไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะ
0: เสียงยังใช้ได้อ่ะ
1: เสียงก็อย่างนั้นแหละ
0: ก็ยังดี

0: มาอีก
1: อะไรเดี๋ยวคนไปเล่นข้างบนข้างล่าง
0: เอาฉันมันคนกันเองบางทีไปงานแถวสุพรรณเนี่ยนะฉันก็เล่นบนบ้านมั่งลงมาเล่นข้างล่างมั่งแล้วชอบใจไปเล่นที่วงไฮโลมั่งร้องเอารางวัล
1: ที่เห็นเผลอๆหลบไปเล่นใต้ถุนก็มี
0: ฮะแน่บ่อยๆแล้วแต่เจ้าภาพ
1: ไปเป่าช้างฝุ่นสิ
0: ไม่ใช่หรอกเจ้าภาพแกหลบไปอายเมียก็หลบไปใต้ถุนก็แอบไปเล
1: ่นธรรมดาเห็นไปฉันเคยไปกับครูสวัยก็เอาวงไปประมาณ30คนเวลาฝันจิตไปเล่นตามใต้ถุนทำไมเอาไปกัน2คน
0: ไปหลายคนแล้วหมามันเห่า
1: ทำไม
0: ตกใจเนื้อเพลง
1: เพล
0: ินพลานไปสองคนนี่ค่อยๆร้องกระจุกระจี
1: ้โอ
0: ้ร้องกันเสร็จกลับมาวง
1: เราวันข้างหน้าฉันจะได้ไปหัดเล่นบ้าง
0: โอ้ยถ้าฉันไม่เล่นดีละซินเวอร์ไม่หาฉันมาเล่นบ่อยๆหรอก
1: นี่ซินเวอร์หาเล่นอีกแล้ว
0: ซินเวอร์หาเล่นคนซื้อไปฟังก็ฟังกันแล้วอยากเล่น
1: โอ้
0: แต่ไม่ได้อยากเล่นฉันหรอก
1: อยากเล่นใครอ
0: ยากเล่นแม่ผัน
1: ใช่ใช่
0: เอาแม่ผันมาด้วยแล้ว
2: ก็ฉันยังสาวน้อย
1: ใช่
0: ลองสวัสดีไปหน่อย
2: เป็นสาวน้อยกว่าเขา
0: ลองสวัสดีกันเลย
2: สวัสดี
0: ให้ฟันหลุดนะ
2: จวนเป็นไงล่ะเนี่ย
0: กดๆด้วยนะ
1: ร้องสวัสดีใช่ไหมคะ

0: นี่ลืมมันนึกว่าเล่นที่เวที
1: ล
0: ื
1: ม
2: เห็นหนุ่มๆก็สิท่า
0: ใช่แต่เห็นเขาหน้ากับตากระหลอกกระแหลกนึกว่าเล่นเวที
3: จวนจะขึ้นยอดไ
0: ผ่จวนไป
2: เอาไม้
0: เหลืองฉันยกมือ

0: คออ ๋
1: อกลัวเสียงไม่ออก
2: ไม่ใช่ว่ากลัวควันไม่จะหลุดมาบังอ่ะบังคอ
0: ใส่ให้ใหม่เมื่อวานนี้ประเดี๋ยวเสียงก็จะตำติดคอตายวันนี้จะไปดูหนุ่มเมืองสุพรรณเขาลือว่าหน้าด้านๆนะฉันก็อยากได
2: ้หนุ่มน้อยๆทานนะลูก
0: เขาว่านะ

0: นอะไรแล้ว
1: ก็ดอนตะโกที่เราเคยไปเล่นไพ่กันไง
0: อ๋อนึกว่าดอนพลาวดัน
1: เที่ยวเล่นในบ้านตำรวจเดี๋ยวนี้ยังอะไรเอางี้ดีกว่าเราม
0: ัน
1: น่าเกลียดผู้หญิงร้องไปหาผู้ชายเนี่ยกลับขึ้นบ้านก่อนกลับขึ้นบ้านก่อน
0: กลับไปทำไมแล้ว
1: ให้ผู้ชายมาเรียกมาเล่นตัวมาสิอ๋ออันนี้เรา
2: ธรรมดาผู้ชายก็ต้องมาเรียกเราในหนู
0: แม่ที่จริงไม่น่าเล่นตัวเดี๋ยวนี้ผัวหายากจะตายไปผู้ชายมีน้อย
1: ใช่แล้วนะขอทงขอทานยังเหลือเอาสิคะเชิญบรรดาสุภาพบุรุษวันนี้ก็มีพ่อสวัยพ่อบุเพียนแล้วก็พ่อโชติพ่อสายยัน
0: เพราะวันนี้มีเพิ่มมาอีกสองหน่อใช่ไหม
1: เพราะที่จริงเราก็จะต้องหาอีกสักหน่อพอดีแกอ่านหนังสือไม่ทัน
0: ทำไม
1: อ่านจดหมายไม่ทันก
0: ็
1: เลยไม่ได้มา
0: ไปไหนใช่ล่ะ
1: ไปตีไก
0: ่หน่อเล็กหน่อใหญ
1: ่หน่อพอได้เชิญสิคะเอ๊ะทำไมต้องให้ปั่นด้วยถึงจะลกเนี่ยฮะ
0: นั่งหัวห้อยหมดแล้ว
3: ลุกมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ว่า
1: อ๋อ
0: ลุกมาดู
1: ลุกก็ว่าสิร้องมาหาผู้หญิงมาเชิญเพราะอีฉันจุดธูป7ดอกนะถึงจะออก
0: แม่ผัน9ฝันใจ12
1: ถ้าแม่ลูกคู่ดอกเดียวมา
0: ใช่
1: แต่ทำไม่หน่อยสิกลัวตายไงเดี๋ยวเอาซะให้เสร็จ
2: ไม่ถามไม่ถาม
1: ไม่ต้องมาใกล้นะ
3: โอ้โหเข้าใกล้ไม่ได้เชียร์ที่อยู่บ้านตะกิดให้ยิกเชียร
0: ์นักจิตตากัน
1: เอาเข้าไป
0: เราหนีแหละกินน้ำดีกว่าตัว

0: นี่ยกับใครมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: แม่ฝันเสียหมด
0: มาแล้ว
1: ทำไม
0: นายห้า
1: เด้อแม่
0: เอาตังค์มาให
1: ้เด้อนึกว่าอะไร
0: แก้เขาได้แก้เขาได้แก้เขาไป
1: แก้ที่นี่
0: ไป
1: แก้ที่นี่ใช่ไหม
0: แก้ที่นี่
2: อย่าแก้เล่นแล้วห้ามแก
1: ้ต้องเอาเข็มขัดออกไหม
0: อย่าเลยแก้แรง
1: เนอะไม่รู้สิก็เห็นบอกข้างนอกบอกมาแล้วมาแล้วฉันก็นึกว่าเกี่ยวกันนี่ด้วย
0: ให้ท่าเขาเลยถึงได้จ้างบ่อย

0: ออกปาก
1: ร้องไม่ชัดแต่เดี๋ยวก็หาว่าเราว่ายับ
0: ก็หยาบที่ไหนบอกหีบหิ้วหีบมาด้วย
1: ต้องร้องชัดๆสิ
0: ร้องยังไง
1: ว่าออกมาตั้งนานยังมองไม่เห็นหน้า
0: เอาไปเผา
1: ไปมูดหัวค่ะอยู่ในรูหีบใคร
0: ไม่ได้สั่นจัด
1: สั่นจัดนะ
0: นั่นแหละอย่าใช้นาสิกมากนักเรียนตอนหีบ
1: อางั้นผู้ชาย
2: แต่ความจริงหน้าเห็นหน้าเราก็แอบ
3: ใช่อย่าง
2: น
3: ี้แอบ
2: ความจริงหน้าเห็นเนี่ย
1: เห็นหน้าแล้วหน้าไม่เห็น
0: เห็นไปมุดหัว

0: 妈耶！
1: 天罗老的罗马的
0: 了，盖多是盖多，我老没见。เห็นฉันไม่เห็นหรอกนี่น้องเดินเลยคนละจังไม่เห็นหัวข้าเห็นว่าเป็นหัวหมา
2: แน่
0: ใช่ไหมขอโทษนะฮะที่น้องสะดุดหัว
1: ไม่ถือไม่ถือไม่ถือ

0: ามานานไม่เจอเพิ่งจะเจอวันนี้เอง
1: ฟังจะมาพบนางฟ้าน้องหลบดอเทวดา
2: เฮ้ยอะไรอะไรร้องบ้างั้นหยาบหลบต้องร้องใหม่นั่นเขาไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเจอนางฟ้าหลบเดือยเทวดา
3: น่าเกลียดใหญ่เลย
2: ไอ้ที่แหลมๆบนหัว
3: ชดา
2: โอ้หลบชดา
3: หลบ
2: หลบหลบชดาเทวดา
0: ชดาชดาไม่ใช่ชดา
1: พี่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาพบนางฟ้าน้องหลบเทวดามาอย่างใดแต่พอสนเธอแล้วเข้ามาเจอพ่อหนุ่ม
0: ไม่ใช่ไม่หลบไม่หลบไหมไม่หลบไหม
2: จะเอ๋
0: ไม่ใช่
2: แล้วแอบ
1: เอ๋ไม่ใช่นั่นมันเรื่องของเด็ก
2: เวลาเจอกันเด็ก
0: ถ้าจะเจอสมมติว่าเจอไงฮะน้อง
2: จะเ
0: อ๋ทางผมก็พอถ้าเจอก็ปัดแก
2: ่ใช่ไหมตรงนี้
1: ไม่ได้นั่นเรื่องของเด็กเขาเล่นกันทำเสียเส้นหมดเส้นกระจายหมด
0: เส้นกระจายเดี๋ยวก็กระจุยอีก
1: พี่ไม่

0: องความรักมันออกฤทธิ์ใช้นิ้วคอยเน็ตกิ๊บน้องรู
1: ้เดี๋ยวนิ้วแกทำไมไม่มีเล็บ
2: ก็ตัดออก
3: ตัดออก
1: ตัดยังไงมันรุ่นรุ่นชับเกิน
2: ก็ตัดออกคราวนี้มันก็เลยเล็บไม่มีมันก็
1: เล็บมันถอด
2: นั่นแหละเล็บมันถอด
1: สะกิดชับเกิน
2: ตะกิดใหม่ตะกิดใหม่ตะกิดใหม่
3: ตะกิดใหม่ตะกิดใหม่
1: ใช้นิ้วก่อ

0: ตุ้นควายรักมากรักมาก
1: ไปเลยโอ้โหทำไมอย่างนั้น
2: แดง
0: ก็แบกมาโถอุตราแบกมาไม่ใช่ที่แดงนะแบกมาหน้าดำหน้าแดงแบกมาไกลจ้ะ
3: แดดร้อน
1: พี่เข้าไปถามทักเพราะความรักแผลงฤทธิ์เนื้อเงยเอามาขวากควันจิตละเท่ากับดุ้นไฟ
2: ไม่ใช่
1: อะไรเขามาถามทักเพราะความรักแผลงฤทธิ์มหาขวัญจิตจะเอามาให้ขวัญใจ
0: ใช่ใช่นั่นแหละใช่แล้วจ้ะ

0: มันต้องเล่นลิ้นหน่อยสิม
1: าเตียนมาเตียน
0: นักเล่นลิ้นหน่อย
2: บอกเราเห็นรูปร่างพวกเราฉันเตรียมอวก
3: อวกแล้วอวกแล้ว
0: ยังไม่ทันรู้จักมาฝากรักเอิญเออไวมากเลย
2: พอเห็นเราเขาชักแหลง
0: ต้องทำให้ดีๆหน่อยสิ
1: ฉันคลื่น
0: เอาคลื่นจะร้องไปเอง
1: ยังไม่ทัน

0: อยู่มันไกล
1: อยู่มันไกลจ้ะถึงอยู่ไกลอยู่ตรงทาง
0: นี่ไกลได้ไงเราน้องมาสำรวจทั้งนักหนังสือพิมพ์ก
2: ็ขอโทษ
1: เฮ้เป็นพวกอบังฮะ

0: ที่แล้วเราใคร
1: โอ้อยากจะรู้อยากจะรู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอก
2: ถามว่าลูกเต่าเนี่ยเจ้าโน้ตเราใครเมื่อเจ้ารู้จักชื่อเสียงจึงตรง
0: ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยลูกเต่าเราใคร
1: ฉันน่ะเหรอ
0: ชื่ออะไร
1: ฉันก็ชื่อโชติจ้า
0: อ๋อโชติ
1: จ้าโชตินามสกุลแดงชื่อจ้า
0: อ๋อแดงชื่อ
1: จ้าแล้วก็คนนี้ก็ชื่อสายันนามสกุลตึงเป๋งฮะ
0: อ๋อนี่ก็เรียกว่ามาวันนี้
1: มากันอย่างเรียกว่าคนนี้ก็มาอย่างตึงเลยฮะ
0: อ๋อนี่เต็มเต็ม
3: มาชืดมาเลยชืดแฉ
4: ชืดเลย
1: ชืดมาร
0: ู้จักชื่อกันแล้วนี
1: ่ฮะ
0: พระโชติแดงชืด
1: อ
0: ๋อได้รู้จักชื่อพระโชติแดงชืด
1: ถูกใจแล้วเกิน
0: นี่แกมายืนหน้าจืดเหมือนดังกะปิขวัญใจ
1: กะปิเหรอฮะ
0: กะปิ
1: อ๋อกะปิกะปิโหที่ม
3: ึงมันด้วยนี่เขารู้จักชื่อเราแล้ว
1: รู้จักแล้วบอกแล้ว
3: อะไรสายยันอะไรนะ
0: สายยันตึงเป๋ง
1: สายยันตึงเป๋งจ้ะ
0: อ๋อ

0: ไม่ใช่นั่นนามสกุลเขาเออบอกกับเรามันคนกันเองใช่อื่นใช่ไกลรู้จักชื่อเสียง
1: รู้จักแล้ว
0: ไม่เอาละ
2: นี่มันตึงกางเกงนี่เป็นคนไทยที่อยู่อินไม่ล่ะ
0: อย่าย้ำให้มันบ่อยนะ
1: เสียวเสียวก็บอกเก้าเลยเสียว
2: เมื่อเจ้ารู้

0: านเหรอ
1: ตอนนี้เอาเชือกผูกแขวนคอแล้ว
2: เอาไว
3: ้ยานมันจะแห
2: ล
3: ม
2: มีเห็นคนโน้นก็เลยเห็นคนโน้นเข้า
0: เห็นทั้งคู่เลยแหละอ๋อทั้งคู่เลยแหละ
2: ต้องดูไปที่กันดูไป